0: ยอดกระชั้นสุดยอดจะรอดหลั่นโหลดเลยสั่นเลยรบาริห้องอยู่ว่า
1: ล่ะเรียกมาเลยล่ะ
0: เรียกมาแล้วสุดแล้ว